มันต้องไม่ใช่สิทหารจะเก็บกันเลยนะนะตั้งก็ซื้อยู่ไอ้นะมันต้องไม่ใช่ลานทกเชบะมันต้องสิทลุยจริงอากาศวันอินฟาฮาวจิกฉันทกจริงตบเต้นทรมลานทกปีริบีไว้คอมปุริมาทรมปุทกปะให้กูจำเดบันดรา

เฮลำเห็นบิดทมุยกริกินูนั่งนาติงทาริบากับลนูบาตาวรนูบานิงไงฟาทารุกัยดูบเกเฮกับเจ็ดบิดทมุยมาทั้งดลันทุกจักกดริบามาตามิชัยชิบุชัยชักลบีไลฟรักปัมสุสิมาจันูชัยเรงบาอาร์เคซิเดนกับลนูบาทมุยนังบูอชมนาชัยฮูรีกุดอลตัมจรีตามินารเช

อากาศวันนี้อิ่มฟังใส่ด้วยลองบูตองบูจังรถนัจโรคบรรจาในติงจิงของปงของตัมปะบะเมกับบุยเมตาลัมตัมปะบะเมเมเดมเวฟมิเตอร์ไพทบในไดป่วยนะคะจโรคกิโลเฮิร์ตซ์ไพทจัดจัดกันในโบเท่าไรมีคนในบัมเทใส่จังนะคะตรงจำอากาศวันนี้อิ่มฟ้าลาลดิโคใส่จังนะคะตรงจำจำตัมปะบะเมอกวงไทยไหมกันดิเขากระจัดตัดใหม่ลอร์ดจักรนัทกระจายบุ้งลอร์ดบาลาบัตราคันนี้กตันปุยเดวีสุบัตราตรงกลางใจเมมุงราดยาตราใส่เขาเลยออดิชาตรงปุรีเขาตะไกเขากันเทติ้งกลมตรงสุไมคุ้มง่ายให้ลอร์ดจักรนัทกระจายบุ้งบาลาบัตราคันนี้กตันปุยสุบัตราดุกใหม่กลางปุรีตรงมันดิรเขาเลยกิโลเมตรกระทบดาวสะไม่เขาไนไม่สรีมุนดิจาระกายตานะใจว่างขังเงกันดิตรงกระบำอจุเขาเลยรากระลุ่มไม่ไม่ลักอจุเลยกระมงเขาให้ไล่กระเจ้าขังเต่าเงินนะวงบะเมกระมงให้คำนำไม่มักนะถุยนะตะไก่ง่ำขังเลยริการด่วนนี่ติ๊บๆนะกระบำกวยนะเขาเราไก่ลงง่ำบำเทPresident Lu Draupadi Murmu, Prime Minister Po Narendra Modi, kani Union Home Minister Po Amit Shah kazao na kapisik may guay re, zanggay la din din dang loba me. Manipur ko ni zang sa kukhang tatkay ni may rat yatra kang tong mong asay kare takay kahaw kante. Kamung sumay mong infal tong Sri Sri Gobindaji rakay kaw lang pagkante. May sing azu re, Sri Sri Gobindaji rakay kaw rak lum kang guang ba me.Sri Sri Bijoy Gobindaji Iskon Mani Mandir Khani State Tung Kabam Babay Me Azu Khao Ni Kang Zai Me Mung Lang Pa Ba Me Sri Sri Gobindaji Mandir Khao Lang Pa Me Kang Zai Me Mung Tuang Mik Re Hau Me Lat Pao Akas Pani Infal Re Tam Palau Kane Mik Re Hau Me Lat Pao Ta Akas Pani Infal Tung Kang La Khani Sangai Channel Khao Kalan Kwang Khat Kare Kwang Nai Makai Ngan Na Tiking Tau Lau Kane Chief Minister Po Yum Nam Kem ChanDeputy Chief Minister Pao Lucy Diko Khani, Manipur Legislative Assembly Speaker Pao Thokchom Satyabrata Singh Kazao Na, Zangzai Me Azure Khungai Tung Zangzai La Din Din Tang Loba Me. India Met Department Resign, Manipur Kazao Na Asai Karu Ne Pat Tung Kabam Gwai Khang, Team Riu Nukwe. Department Resada Na Asai Manipur, Nagaland, Mizoram, Tripura, Assam, Meghalaya, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Sub-Himalayan, West Bengal, Sikkim Khani,Uttarakhand tong kabam gwai khao ting riu pune Arunachal Pradesh Gangetic West Bengal khani Odisha khao asai riu ran me khao ri pai na khang ran ne ting riu pune tuna Met Department ri Orange Alert kao pakan the Wet Agency ri sadana Punjab Haryana Delhi Chandigarh nai pat khani nai kai biak tu Rajasthan khani nai kai biak tu Uttar Pradesh khao gangba me jang nai nai thom khao tingริวผู้รายรายนะริวปนีตัวนาไซเองมณิปุรีมุสลิมคาวซิลตามิลสังกัมขันนี้กอร์คาสมาสกะเจ้านะโมเรเขาหรือคอมมูนิตี้ลีดเดอร์สกะเจ้านะอาศัยเซกเตอร์เขาชีฟมินิสเตอร์ปอกเคมจันเลยไม่ตินดุงตินกันเทไม่ตินเขาไตได้เท่าสังเท่านี่ไม่ลำกระบำเขาผู้สังกวยเขากระเกน่าไม่กัดไม่ลำขันนี้พับลิกไม่กวยหรือกระเดาซ่ามองไม่อริวบ้าไม่ลำกวยนะราดาอปัลนากระเพียนกันเทฟีฟ่าวอลกับ2026ตรง final match Spain และ Argentina กันในกาเขาไม่บูตรงบูจังจุยเขาปลุกแคมป์นิเทเท่าก็ไม่จริงบังอเมริกาตรง Atlanta Stadium เขาปลุกอเคมกันไหมกันในสมัย semi final เขา Argentina หรือ England แต่กันในอคัดเขาจีเรากันเทไม่บูตรงบูจังรุนสกูบูเขา third place ขัง France และ England กันในกาเขาปลุกอเคมป์นิเทPrime Minister Pak Narendra Modi ตรง Haryana Chandigarh กันในPunjab ตรงจังตัดเขาอถวนจีนคันนี้ซอนิปัตตรงกักเขาปักนี่ไหมกันดิตรงสมัยไรเลี้ยงใหม่ไฮโดรเจนเทรนติปักเท้าปฏิเทพรายมินิสเตอร์จีนตรงเอกลาวิอาสตาเดียมเขาดังกากรอจิงดุนประดิษฐ์ภายในเดาตรงบ่ายบ่ายใหม่ได้เท้าแสงเท้านี่ไหมของโปรเจกต์กวยกันสักของเรย์ฟาวเดชั่นสโตนลิงก์ไก่เล่าใหม่คุ้มแล้วนะกันสักเรย์ใกล้ทันกูเราปฏิไม่ตั้งแต่เขาปอกโมดีจันดีการ์เขาจัดตั้งแล้วนะคันนี้กระบำเขาไต่ดังกากรอจริงสรุปภายสรุปบูไม่ต้องใบบัตรไม่ได้เท่าแสงเท่านี้ไม่ต้องโปรเจกต์ไว้แต่ยาตราลิงไก่เราปนี้ค่ะนี่ไก่ทันกูเราปนี้ปอกมอดีริจันดีเกอร์ตรง Postgraduate Institute of Medical Education and Research for Advanced Mother and Child Center ค่ะนี้ Advanced Neurosciences Center ไก่ทันกูเราปนี้ Railway Ticketing ขังบูนะ
ti chiu hian da khang akani sinsu me khabu na chiu hian da khang rei railway ministry indian railway catering and tourism corporation irctc tong ka that mai beta website lan palokan the irctc ri ka that mai beta version khau hai ko hu nong khang swang bu na kabam padai khau ti gai bura lop di the rai me khau kaba mak mai captcha pop up flashing graphics akani bai mai kanat gwai tik za makhe kanai mi khaw passengers gwai re class ka gwai na tong ka bam sa mai sit gwai haungam pani the ka thop mi khaw ticket book su megan khaw tina chu hian pani the kumla na padai su mi khaw website pan re passenger gwai tong sun toi mi kalam gwai ti ka za lo na lo lo mai re ka tang khaw ticket kak dat pi gan khaw bu na ti chu hian da pani the mai dak khare cham nga lo the katang khau nu lo di kho gairan long kani ka niu kang khori tampa melu.

0: करीनो माई दू नहीरा करीनो
1: यारे कैसे तो दोगे साहेबो आई ने सोई की बने आई मखोई का हाना पाव पाऊने जा होते
0: मिंगू
1: क्वाक्पा
0: यानी सुम आई गरी सीधा हॉस्पिटल पर खिंचरा मगे
2: ตาบรอตาดบรอไฮบะนี่ฮอกวอตปิโรไฮบะตายตายโกตายจุมบะบุดิจุมมีไฮบุเนี่ยยาวรักปะดะอิเซาหลางบะกอเวบะนังกิโตนังนะลาวดะนะคงดะนะอะดิอะควยนี่พุนนะบะดะเนี่ยปอลุมเซออนทะดงนะเตียบเอไอ้นะผะจานะอิงนะงางนะระดิปอลุมเซปายขิกะดรอปายรอยอะดิกะรีตอบะไฮโอกะรีตอบะสนะเตมวยกิไมบงกิยุมสาบะสาดไฮบะกะไฮดูบุ
1: ไอ้คุยกี่ลิซิงกุนทรานี่พูไลบะดูยังขี้นี่คุยนี่อะดูคาร์เลยระก็ดูอินคัจระเกตาราระกุลละดังปีระสูกะสูกัยดิไอ้ชูสาวรอยอะดุมตังดิงานบิรูโรดนะไอ้ดิเนี่ยยุงกัยพะจะบะสาบะไอ้ดิสุมังอัสตาร์ตาวบะสาดไฮบะไอ้ปามเดเจนาพี่เฮาลิบะสูงอีเซมูนอะดิอูรีดนะอะดูอะเซออกซิเจนคาร์ดิทาดูระอีบะเนบะอะดูนี่สิบะนุงชาไม่ชาคาร์ดิพาจิลลัมกะเนบะมวยสินะ
2: อาสตาร์ตาวดนะตายมาร์เวลทาบะสุมังดิเนี่ยมาเลมดะสาบะเห็นกะทะเลอ๋อนงซูเรอิซิงซอรอซอรอยามนงเอาบะคิดตังเอาบะเฮเฮตายบะมุเซมบิเบยบุงอนังกิลิลาเซนงไอเครดะกูงไอนงไอริดะพารินิดิเกตโนมันฮันจินบะกอเวมะโดอะพะเรอะวานงไอวารีวะตายมะคาตาระกอมซิเซอืมฮาอิงะซิกะเนฮายังกะทะบักเซลอย
3: นานขนาดกี่ประตูกี่อักษรกี่สิ่งดินดูคงเคยกงนั่งกี่วักกันโตไอ้พ่อทารกันเนี่ยขันเก้นั่งกี่ตัวกี่ตัวไปยาบกี้โตขันเก้ยังสิยาเดห้อยเหตุใดให้บีโอไอ้เด็กมาทั้งยุ่มลุ่ยเสลักปะดับปีจระเก้ให้เด็กขั้นสูให้บีโอโอ้กันอะไรเก้อีเบี้ยมาลูกคอยบีเลยบรออะไรเงี้ยสิ่งดับมุลามันนี่
4: อ๋อนังโกงอ๋อเสียเลยเสียเลยเสียเลยเสียกาขับปีโรเสียกาขลาร้อยกาขลาร้อยไอ้เทงเอ้กว่าปะดิเลยบราตาบีริบรออีเสียลายยี่มึงตะเลงทุบปีโรอ๋อไอ้นั่นน่ะคอยเดบีขี้บะดอมินุงสีดานี่เซนด้วยกาบะสุนัตเต้เสียไอ้กิสานุปะอะตอมบะดอลุหงบะกิไอ้กิเพลโตเอ็กสเทนต์ตอรีบะนี่อ๋อ
3: อีเต็มเบมะลักปีระมีลาอินีลาตึงยาดะดะนะลาอินีมะรองคังอะมะนี่คังจะเรอะดอซอยฮัลลานุมานจังไกบระกะรีโนอิเสกิวาพัมดอทาวอยดะบะกีวาบุดินนะซะดะบะไอคุยกีไกบะยาบะมานจังไฮบะบุตุอาดะกีมากีไซเคิลอะมันบะซิเนรีซัวพัมบักซิกะซิตะมะงายเรฮากีตาวรานุฮากีตาวรานุซอยบะยาร่อยกอ
4: ไอ้เศร้าจระกันนี่สั่นเลยสั่นเลยกวักปะนั่งนุปานี่นุปานะดูไม่เนี่ยหิงกะตะบันเต้ตังคุณซอยเบียร์รอยก็เสียดันดิขังกะตะมีเนี่ยนุปานี่กะสุไฮรัมมีเนี่ยทารวยรักกันนะทารวยอ้ามบะให้นู้รักกันให้นู้มารู้ให้มาขนาดนู้สั่งไอ้สินะ
1: มูบีอาสาวสั่งมาลี
4: คนทงอนารัมดะนะขนาดหึงด้วยโนเนี่ยโอ้ ไอ้ค่อยกี่ดอขะนานบะเนอมุกตะเหียงกะซัมบิโร
0: สุมังสิขะระกุดเลไอบูกาวีราบรอ
1: กอกเซติกอกเซติซาเยบนานนูมะคะนะบะคัมบิรัมบะโดโฮสปิตาลพาวซุปุคัตปิรามีซาเยฟุลามดราบดิชกนะบะยองนิบุ
0: ฮอยดาฮอย
1: เอ็กเดเลงคัตปิโร
0: ยานีย
1: านไอมอราคะนะโตเฮ
0: ไอค่อยชอมดิไอนะหังบะดาทาปิงไอดิกะฮานะคังเงเน
1: มายามนะนุงซีบิดนะ
4: ชอมเดเลงซินบิโ
0: รยานีดายานีดา
1: ไอบามอนโฮเทลดิกิซาดโลรซาเยฟุซินียองยอง
0: ยานียานียานีโลบิโรโนโลบิโรโนไอซาทักเซติ
1: โ
0: อไอดิอุมังกิลอยชังดะไลจะบะนิ
1: โอเออะดิซาเยฟนะงาซีเลงบิโรปะบุกะรีตักปิกะดะบะ
0: ชงกีมาตังดะไอลอยชังกีทักถงบะกะวะรีชานะจะเร
1: ฮะ
0: อีทักถงบะนะซูยามนะทักะเลยามนะฮาราเวมาซูนูมะซวยดนะลากะนิ
1: อัชไอกิชุมังยุมสักตาสิดาอีไคเซดา
0: เฮ้กะกะซูไคเด
1: อุนานิงบะนุมิตโตเฮกตะไฮบิโอไอลักเซกิชุมังซีซีกจามะมุกตังทาระดิซัดปะดุมนุงไหระดุกจานิอะดะอัชทากิคัลละซู
0: เอ้ซีซูยามนะไพดาMahousaga, Iroina, Hingmina, Hibadun.
1: I do the Aina Kanzeri.
4: Mahousaga, Iroina, Hingbasida, Isanupana, Turiba, Masin Kangres,
1: Mokoipi,
4: No Madi, Makong, Lamakula, take a doris.
1: Why, Hidreda? Saibna, Lakpi, Bogimarambo.
0: Somato, Viramatabak say, Tungi Mirolgi Damak, one talk no mamal night about. Quite the Babatabak Ni Haina, Mayam Kangari. Miami Katoko de Liberiba, Yumsigi Matansu.바우따자레아두나아이코이기포레스로이샹나수원부로이샹다타바아마하빠하이나마야암나와리앱나리
1: 하
4: 가리하이바
0: 아두가안다키월인바이러멘디나트라가반나마하샵누밋아마미야암훔나틴바타롬아마실라가실카라마나마툼보이나삐바하이나수마야암와리앱나리
1: 아두기암나어왕바탁다부카피드스야이다타바카피드스야이아이나떡자키바카라두사캉비드나심타비바마시나둥변자레두가아이나로샹달라이라디아이나가싱아시떡자리바카라시다까이가다보이라가디아이타박도도저로이다
0: 예가슈까이데가슈까이데아동기타박도헤나팍톡작톡나바니아동기마카다미카라삐라니
1: 아
0: 아동기우타바다예나바카나바자이나바레이타나바
1: 오에아두어라디야레아라이브퍼바니사이
0: 시니시다야닝바기코이앙마땅삐비로
1: 하다우리시망라하라칸드다구역비보다골웅가시무크토록가도만디아데디니카바둠토록가도말이
0: 묵타레다나세세시다시다아마가
1: 아예야라드라
0: 야레야레누밋아파바마얘가로샹다헥다락비로
1: 호이
0: 아이하나티비로
1: 아
0: 아이게밍콘샴톰바
1: 파니파니사이프
0: 아두가세얌디얌바나티송기사히타레니판타위키바마만얌라바타박싱도사캉자바오이나아이기마이카이다기루파락아마탕이문기아와라파시나비요
1: 아스카타우리시카리노
0: 얌데다얌데
4: 아마사헵얌말리카이보아마타탐비라모
0: 미오이바나아파바타박타고세마두기마이노모디소이드나방가니우쳐바니
1: 아두얌을레사이프
0: 얌디다얌디다
1: 누가사이프
0: 하이비요
1: 와마나미암시마차기마슈기다막다러우잉콜람투레이신나리
0: 호이
1: 뱅타셸모옹모옹기탐진나리아시금라다나미암싱아시나둥기마차마슈기우와타비람바춤바자니사이
0: 에에야암나춤바와팜니
1: 아아두가앙앙나하하글라이바싱시 이싱 농시트 말렘기 홍래이바 피범세 강다바 수야야다바 아마 오해할라바
0: 얌나수미 얌나수
1: 로이나나 마기 마기 마폭 누미트 보이래 루홍바다 보이래 스쿨밍 짠바다 보이래 아두가 파리카 하이독바다 보이래 우타바기 시상시 야혼바 군바마 하이자바디 앙앙 나하기 분시다 우어마니 타바 호헌바 하이바시 수입하드라바 더욱더바 야드라바 모이나 랭하기 아깐마 와팜 탐비라가디
0: 야암나 파자바 와팜니 아이 마리레이나바다 칸하나바 부카짜게
1: 사입
0: 아두디 아이 야목 여구자라게
1: 아이 틴독자게 야니
0: 야니다 야니다
1: 아이 틴독자 아이 거기 이제 칼은 나알레
0: 호이 호이 여구자래 여구자래 라이비 하우로
1: 아 파니
0: 아이 여구자래 여구자래
1: 레이자 호래 Kedore Kedore Gay, Pesado Piraga, the Pitari Tubo
4: Yam coming in a city. Sigumanumitama Lakani Kangabana. I na gang kiba, low kiba do
1: Yare Yare. Sheldo, Kanakanagina, Sindokro. Arimbado, Nangioero. Adugane, Jagi, Isahinjugi, Janning Ben Chamber Tombio. Adugane, Line the Yaro, Sanaport, Matangalebuko. Bima, Nasigima Tosinine, Cinemada. Hero na mamay deng ngamba, mamay deng hero na tinggay ba ito?
4: Mane.
3: Hauzik tabi kay radio lila uthaba angawba lila sigi aroy basaru lila sanabi kibena. Kori Phaba Artist Association gi lila kang buni. Thauram sa doktor na tahan jari ba si Akaswani Imphal degi hauzik amulo birasi. Naharol gi khonjal.
5: I see Wakal Kari in Taranevata.